0: and I'll catch up. You said the drop, we said chaos, the egg out we drop. Not only these of people, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And that can be. Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Not only the way. A gentle sister job. Yoga ka soji ko mukhu khanan ba. Mishuna hikai nai le. Ata tue pihe ya la. Ngaru bidu le. Owe yu te. Mita su ko pi. Nangjo re ko pi api. Serious. Diverse in nai le cha. Didu ka gwe PDF ka. Ngaru bidu le. เดี๋ยวผมก็ยังยังยังสั่นจริงอ่ะแต่ก็ไปเฮียได้ไม่มีพี่ดูเลยค่ะมารู้อีกคนมันมาเลยมารู้แต่ด้วยหรือมารู้อย่างนี้มารู้เป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งได้แล้วก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงข้างจ้าตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ
1: เราเลยเตรียมให้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็คทำไมเราเชื่อใจจุดสุดตรงนั้นจ้ะเราอันนั้นได้กูได้จ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอก

0: ketchup. And I'll catch up. You said the drop, we said KI. Do you got the drop? Model with these of people. Didn't tell me, so tired. Model gives each other hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, learning the wind and regard. Model with the real. A jumper said the drop. Yoga ke soji ko mukhu khanan ba. Mishina ne ke na ne. Ata ke bi ke ya la. Aru bi de ne. Oi yu ke. Mita su ko pi. Nam jo ne ko pi bi. Se ye su. Ta pa se lwe ne ja. Ti du ka gwe PDF ka. Naru bi du de. เดี๋ยวผมก็เยเยเยสั่นจริงอ่ะแต่ไปเฮียเนี่ยมีเรื่องที่ดูเรื่องอ่ะมารู้อีกคนมันมาเลยมารู้แต่ตัวเองมารู้แต่มีเรื่องมารู้แต่โดนมาตัวเองเป็นโดนมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงชอบสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันไหมครับ
1: เงินเลยเตรียมเงินเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะเอชดีเช็ดทำไมมารู้ชื่อเสียจุดสุดต้นนั่นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นผู้มีชีวิตหรือเปล่า